0: ปลาแข็งแดงด้วยนะคะจ้าขอบคุณค่ะ
1: ยี่มีโชคกันนะ
0: ครับผม
1: มาเที่ยวบ่อย
2: ๆ태국변방의역사가흐르는도시난도시의풍경이한층이국적입니다해가질무렵다채로운음식문화를맛볼수있는야시장이열렸습니다여긴난의워킹스트리트인데요금토일단3일만여는야시장이에요태국음식은보는맛이있습니다다양한문화권에서전해진조리법이어우러져독특한맛을내죠
3: 여기좀특이한음식이있는데요방콕에서는전혀보지못했던음식이에요
0: 아니아한니아한아라이갑
1: 아미판랍레미센미
0: 센미
1: 벤콩탄렌아산카
3: 가격이불과20바30바20바다천원도안해요와어갈팽이에요오갈팽이오랜만에보는데요
4: 마일라시바
0: 아마일라시바
3: 꽃이하나에10바트밖에안해요오
0: 고생하고생하
5: ภารกิจ300บาทกินอย่างได้พ่องในควังเมืองน่านครับ
6: ก็มีหลายร้านอยู่ในใจ
5: ค่ะเออสนีเมืองน่านที่เอว
7: ครับสวัสดีครับผมยูทูบเบอร์เหรอครับ
8: ครับผม
7: เราไลฟ์กันที่ทีวีเกาหลี
8: อ๋อทีวีเกาหลี
7: รัฐบาลรัฐบาล
5: ยอดเซลยอด
8: สาม
5: ี
8: ด
5: า
8: เพิ่งจะมาจังหวัดน่านต้องมาที่ขวงเมืองครับ
9: ใช่ครับผม
8: จะมีของกินโลคอลเพียบเลยเขารวมมาไว้ให้ที่นี่ละของกินเด่นๆอร่อยๆจากแต่ละอำเภอเขารวมมาไว้ที่นี่แล้วครับ
10: 1 2 3
11: คนเมืองน่านยินดีต้อนรับสู่เมืองน่านนะครับ
12: ขอบคุณมากครับ
2: 어둠이 내리면 도시가 깨어납니다 한낮에 열기가 수그러들고 시원해진 밤시간광장에돗자리와상이마련돼있어야시장에서사온음식을편하게먹을수있습니다
13: 안녕하세요
14: 샤짝콘가리따미호 I love you
15: 이름이뭐예요이비엔어네한국형그냥한국공부예요네한국어를성공이에요
3: 아아전공이한국어예요、네、어느학교다녀요
15: 쯔라롱건대학교입니다
3: 네
15: 맞아우리대쯔라롱건네대학생입니다
3: 한국어를전공한학생들보니까아너무기뻐요한국어의위상도느끼게되고이네
15: 한국에서너무더워요여기서너무너아더추워요
3: 시원해요
15: 네시원해요 만나서반가워요
3: 다음에기회가되면한국에서다시만나요
15: 재밌네요
3: 네네감사합니다
2: 저도자리를잡았습니다
3: 한상가득찾는데요한국돈으로6,000원정도하는데6,000원의진수성찬
2: 우선달팽이꼬치부터맛을봤어요음식이짜지않고정갈한게다맛있습니다여기다맥주한잔곁들이면하루의피로가싹가시죠태국여행의백미역시야시장입니다이곳난은깊은골짜기마다크고작은마을을품고있습니다고립무원의땅살기위해떠밀리듯숨어든이들이많은데요
3: 북부에우아족이라고우산족이사는마을에가고있어요지금한20분정도차를타고올라가고있는데아직까지좀더가야된다는데길이너무험해요

0: ครับคุณกาน
1: ั่งเครื่องบินมาเหรอคะ
0: ขับรถมาแล้วครับ
1: ขับรถมาเอง
0: ใช่ครับ
1: เก่งมาก
2: 다들마을사람과결혼해같은곳에삽니다평생떠나본적없는이곳힘든건없는지물었습니다
3: ก็มีคือดีก็สิ่งที่ดีสิ่งแรกก็คือข้าวนี่ต้องการให้มันงามให้มันสวยค่ะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อย่างอื่นตามมาก็มีหลายอย่างค่ะอย่างเช่นทางเดินก็ไม่สะดวกกันหน้าฝนยิ่งลำบากค่ะอย่างนั้นแหละ
2: 자식들은좀다른인생을살았으면하는마음이랍니다어쩔수없는고립이아닌좋아서선택한삶이길이들의내일이행복했으면좋겠습니다깊고깊은산속조금다른문화와삶을뒤로하고저에게가장익숙하고편안한도시방콕으로돌아왔습니다방콕의정식명칭은꾸룽탭마하나콘천사의도시라는뜻입니다라마1세가수도를옮기면서붙인이름인데요불심이깊었던그는왕궁옆에사원을세우고불교문화발전에힘썼죠지금도방콕에는400개가넘는사원이있습니다
4: 방콕에는수많은사원들이있습니다왓프라케우나왓아룬처럼관광지로유명한사원도있고요그리고아주특이한사원도있어요바로이곳이왓피라왓라차송크람이라는사원인데요조형물들이만화에서나볼법한그런캐릭터들이있어요
2: 오래된사원이폐허가된후재건축을했다고합니다
5: 아여기보시면슈퍼맨도있고스파이더맨도있고
4: 여기캡틴아메리카도있어요 어벤져스가다총출동했습니다여기에이사원에
5: 아여기피카츄도있고드래곤볼도있어요
2: 평범한사원이었는데독특한조각상이하나둘씩늘면서유명세를타기시작했습니다
4: 이사원이건립될때베컴의팬인조각가가이사원에베컴상을세우면안되겠느냐라고문의를해왔고사원측에서흔쾌히허락해서이베컴상을여기에새겼다고해요그래서일명베컴사원으로도유명한사원입니다
2: 1998년프랑스월드컵당시당시축구선수데이비드베컴의열렬한팬이었던조각가가조각상을설치했다고하는데요
4: 여기도아닌것같아요도대체어디있을까요
6: 네그방콕떨리아와왓베컴나가메루자
4: 도대체베컴은어디에있는걸까요
7: 베컴왓베컴
6: 베컴니나가
7: 아베캠
6: 자베캠
7: 베캠
6: 베캠아아니저다음에
7: 아요요요마슈조세요라우레
6: 아아까까
4: 드디어베컴을만나러갑니다
2: 인종과종교의관계없이누구라도품어주는사원불교의관용과포용을상징하는곳입니다
5: 어디있어요유티나이크아
4: 드디어찾았습니다
5: 베컴여기있어요
2: 불법을지키는수호신들과나란히있는베컴어떻게닮았나요골세리머니를표현한조각상입니다
6: Here.
7: Okay.
6: Thank you so much. Thank you so much.
7: You're welcome.
6: 아
4: 정말힘들게찾았어요
8: 이사원에오시면이영화속의다양한캐릭터들과그리고이베컴을찾는재미도아주쏠쏠해요꼭한번찾아보세요
2: 예로부터적극적인개방정책을펴고유럽문명을도입해근대화를추진했던태국외국인에대한편견이없어여행자의천국으로불립니다다채로운음식도그매력중하나죠
4: 태국의대표적인음식하면뭐가떠오르세요

0: จนมันออกมานี้ตอกล้างตะเลยเนาะวันนี้อาจารย์ไปกราวน้องหมออืมเต็มไปก่อนเนาะเดี๋ยวยืนเตรียมยืนเฉินตามธรรมดายืนมาจ้ามาจำตอนเปรนะตอนเปรร่มร่มสมโตร่มใจยืนเฉาะนี่เฉาะนี่อืมเฉาะนี่ผมอาจารย์เมาผมอาจารย์ทำไมอายุดับพรำดับประมวยฉัน
1: จำเจ็ดโกนใจระบกกสิกรม
2: Combrick Pornput point out that he's the son of a peasant farmer.
1: หลบจิตโต้หลบรุมรุกในการเงียสายจักรมวยปกมา
2: When he was young, he lived and worked on his parents' farm.
1: ใช้คอยมกมันได้วอด
2: Then I left the countryside.To stay in a Buddhist temple. This was a tradition. I went to learn. I went to study. Altogether, I stayed in the temple for 6 years. For 2 years.I was a monk. Comrade, you are the first person to hear my biography.

0: ียมบางยังเนี่ยแต่คลายตัวจีเตเวะยังเลยให้ดับเปลจังยังนั่งอตวันไอ้ทายกดเตียงยังจอนตัวยังดอลเปลกดตังเซลจอนนี่ยังน้องจับดังตัวตัวละติปนังสันทัดจมูกกดตะมองดับเปลกดด่านี่นี่กดสัตด่ายนี่ยังน้องสัตด่ายจังมีในท่าตัวบักบักปรุงไอ้นั่งสลัดซอนั่งจังเหมือนจังอติปอร์บาวาปทอโดจ้าโบราณมวยนี่นั่งเมียนอติปอร์มาเลยก่อน
1: จ้าหนูสมสมัยแต่ในครูสำนักในครูจระกัดยังเล็กได้ไปก็ต้องอยู่เป็นนั่งไอ้เมนตีตัวยังไอ้กระทำเมนที่บริษัทเช็คเม้ง
0: จ้าจ้าเช็คเม้งให้กวาดกวาดรมเพิ่มกวาดไอ้นั่งก็เมื่อตะเคยดึงอันนี้ยิ่งใหญ่ทานเนี่ยแสจกรงอะยี่เลย

ดิไซน์ศิลปะมีเจอมองศิลปะจังมองเราให้จะลองจะลองตัวจีบไปจังเลยอ๋อไปไปจีบไปช่วยนิยมช่วงวันไหนทางคอร์ดจับเจ็บเลยได้ไหมนอนไม่ก่อนจะจับบุกกดขมูลนิ่งไปศิลปะไปเจอขบเตี้ยเรื่องมันดังอันนั้นว่าพี่ไอ้ตั้งไอ้ตั้งฟัดตัวหินสกปรังมั้ง

0: ชีวิตป่าหยมชีวิตบอกปลอดหยมยายหยมให้บ้านสลับตื้มันอาจมาเวงมาเตยตายทำไมไว้ไว้ชั่วล่ะท่าน
1: กลางตะกะท่าน
0: มาจับจิตไหมสมัยคลายใจมนุษย์โลกมนุษย์ด้านนอกหากรัวซาจำลองจำรานมนุษย์ด้านนอกอาบัติเจียจำลองจำรานหายดังมันตอนจับจิตดีก็สมเอาดวงวิญญาณข้างต่างบักกวนช่วยแปรคลายเอาไว้ได้เกี่ยอำเภอมันหล่อไปมาที่หล่อเป็นหายคำขอแสงกวาดมีตัวนักที่ซองหมอนซองมาปฏิกรรมเจี๊ยบเองสมัยไปโรงพยาบาลสักครั้งนะที่โรงพยาบาลหายซองวิญญาณขันระบาโลกปอปอนเอาไว้ได้บ้านทวดเขาหายสมกายปลายไอ้มากรรมตรายวิ่งก็มันโตเอาไว้ได้ขบเตี้ยอะไรนั้นคือปลายคลายได้แก่บารมีจำแนกดังต่างประมาณ

0: นี่การมาสายลงมนตันยัย
1: โอ้กวาดสายตันนัง
0: จ้าจ้าเราควาดปรับนี่มา
1: อ๋อจ้า
0: ถ้าเราตันนังตันนังอาย
1: จ้าจ้า

มนุษย์ทั้งอ่ะคือจะชุนรองครูทั้งอ่ะประชาชนขมายคือทั้งอ่ะนั่นคืออยู่ว่าช่องเราเรียนเป็นจบกันไร

0: นี่แต่ไปกดมาคืนมาคืนรูปรบบอลคลายกดนั่นเลยจริงจริงถ้ากดกดประหารจีรบประมาณชั่วโมงนั่นก็กดปฏิบัติดัซซาอันนั้นองกาใส่เกินง่ายเมื่อตื่นแต่ดอนเลยกดมาเมื่อคืนหาองกานั่งจีบโอนรบกดจิ้มนู่นได้กดจำใบใบไทยแหละซาได้ขยมเอาตัวหลบยายเจสมีนึงบานตะจุดรูทอดนึงกันรูทอดนึงเฮ้ยก่อนยึดรูทอดนึงส่งกรุบรูทอดนึงตามแต่กำหังหรือบกวัดแต่อันนั้นคือเจ้าก้าสมัยสมัยได้ไปโปรไอ้ขนมสมัยโปโปก็กวัดเหมือนเฮียนตะกันรูทอดก็กวัดเหมือนเฮียนสมัยนี้ได้เจียได้บังฮางปีมโนสังเกตนาคังหรือก็ไอ้ได้เหมือนเฮียนเต้อย่างจะร้านกวาดตะปูนสระตะพเนกแต่มันแหละกวาดหนึ่งให้บกิดดังถ้ากวาดโยมนั่งทิศก็ประหารจิกิจับตะสัวได
1: ้ I can't imagine the amount of pain and anger and sadness that Lok Ye Mi must have felt when she realized that Pol Pot washer little brother that she helped raise, you know, and to know that this little brother is now the face of destruction and destruction of so many things, you know, of religion, destruction of culture and ways of being, destruction of communal relationships, destruction of her way of life and her art form. So I can't imagine the type of anger and sadness and confusion and shock that she must have felt.

0: comments. Oh, that.
1: ไปไปสอบไปไหน
2: มาแล้วช่วยช้อน
1: ช่วยเธอบ้าง

0: mình này tự mình bàn to một máu vì lại bị mẹ nhận lại này vì cô ấy cả nó vì sco vì vì khiên cầm lang vì khiên là ruột khiên của mình đây bị bạc răng vật răng thơ cá nó răng riêng tay vì bây giờ họ không phốt tay ai phốt ai chấp hạt tiền bằng hạt tiền cứ thay làm bạc đó đâu chỉ riêng cả làm chớ cái cắt thái cái tua sổ bọ nhặt á tầm ngon nâng sổ bọ nâng ón mà nhớ vừa khoai
1: cũng bày non khoai cũng đủ bày non vừa khoai cũng không được thương bài thì chân và chạy người vừa là khoai cũng nốt chân bày to chân
0: เนี่ยเรียนอ่ะที่เนี่ยอ่ะสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน
1: nhưng quật mình hát mình hiên to là ốc anh lại quật snap off tại nên nhầm quật bật nhưng mình đang rơ chân đi chân chẹt vào mát thì mình rơ lại off tới bật nên mình bật trên đây băng rồi chân làm được cái gì để